โอ้ยเวโอ้ก็ชมาเจ้าจีฟังเราจีเจเลยเนี่ยใจเอาอ่ะอีอ่ะฟังเราจีเจอย่าอะไรจู่ๆลุงอ่ะจู่โอ้ยลุงอ่ะจะมาฟังเราเวจีไว้สิสิว่าไม่ยังมาแล้วไม่หมดโอ้เขาก็ไอ้จ๋อเลยอีอ่ะโอ้ในเอ็กซ์เซอร์ไซส์ฟังมาลุ้นสิจีโนอย่ามุ่งจ้าจู่ฟังเบลอนามารูรูอ่ะอนามารีรีตัวมารูรูอ่ะยาวในงานโลยายาเจจันโจยาอาเลจันลงมาจ่ายนาเลจันโจอามนุจามัวยาอีเลวาเวียวอาเลวาเวียวนั่นนี่เอาในงานโลยาเจโอเอยาจับวัยยาจับตัวลังลังเลจันโจเอายาฟ้าจัลฟ้าจัลจูอูมาลามาฟังเปียโนมาฟูจามัยลุงอายาโอเป็งอาจจะไฟลังยี่ไอเมเชลุงเลจันโจเว็บไซต์ยาโอฟอลโลจันโจว่าจัลฟ้าฟ้ามัวยาฟ้าใจมาฟูจามัยยาเมเชฟอยลังโจลุงเลจันโจเลจิโอยาอีเลเนจูลาอีเลในจุฬาเลจายาวิจโจโนเลลาวมวยในอีซินียาวเซจารียาไม่ชิฟอิสเตโตออสตาเลียโลฟาเปอโนอวจอยเลมาโลซิโอเลจานโจจาโอเลจานโจจาโลฟาฟาโมยาฟาจาโลฟาจูยาโจโจอูมาลาวายเลในจายาวอายาเตโจนูยาโอลาวาจูเจมาไฟวาโอเฟียงไงยายมาเลปาอียามาเลมามาโลซิโอจานโจวันจูนูยาอีเลในยาสุอเมชิฟอิเลในจายาวยาอีเลโจโจนูฟอยูซินียาวเซจารียาโอเลเลจาเลอิวาอิโจโจนูยาโอสิ่งนี้เอาเสียใจอาจจะโดนอีกโอเล่ปวดใจเลยเสียฟุ้งใจสิ่งนี้จริงละอีกปวดเสียฟุ้งมาเลยรัวอีกซ้ำโมเลยเต็มเลยในอีกรัวมันจะโอนาไฟอาลันซาซ้ำโมอาอีกเอาเลฟาเอาในละไว้เลยตุ้ยลุงสิ่งนี้อ่ะยอนมาลู่ลู่อีกอ่ะอีกจะโดนอีกโอเล่ตัวไรสมารู้ปวดเลยจุลันจันสิอีกหลังคนนั้นมาฟันฟันอ่ะไอ้หลังคนนั้นละวันมาฟันฟันไม่เล่นจัวโอเล่มาฟันฟันปิดตัวสิ่งนี้ละวันน่ะโอนาจ้าวอ่ะฟุ้งเล่นเลยอ่ะเจ้าฟ้อยฟ้ายเอาเอาฟ้ามาวงาลุงอ่ะปู่เจ้าฟ้อยเจงาลุยฟันฟ้ายงาลุงเฮเจลังโอนาลาวันมาฟันฟันอ่ะเป็นไอ้คนเนจีเลนจูอ่ะยาเตจอนุยาโอเลจ้าจูเอาเอานางเลนนาจามอยเลนเนฟ้อยจูลาโอเลจ้าเอายาโอ้ยลาวายาลาจูฟ้าเปียวน่ะมาฟุตจามายยาเลงเลเลยโอเลจูฟ้าเตมาฟุตจามายยาโอเลจ้าจูปอลกลามีเอาเนงาลุยาจูโจลเอานางงาลจามอเลวินเนยาจังโมฟีเอียปิลิมีซามอปิลิมีYa ole matua itaungo fio au au nanga nei ele jama ole vine a e wiki ese la au nanga nei ele jama ole vine fo lelo ole taungo fie wale alava le se leini e ofu anju ya oe ya ilanjo e jalia male anganga faftai ole mome ole loto alofa ole samo ele sifo isamo ole au au nanga matango fie nga ole jama ole vine Yo ya fafjuda ile numero na ole fituono lima valu valu ono iva fituono lima valu valu ono iva male fituono tasi valu valu tasi fa fituono tasi valu valu tasi fa yo tato olo fa peona tutono ne ya tunu ya ole ono valu lima ya bilio la ya lo numela le na ya ole au au nanga le na jamo le vine ya etau tua tu ya te oe sa mua I so se taimi so se aso a Ya o fale ie, o nufoa, o lau lau, o le masini fo ye faa lau lele yaimo meo tulango, o fale saha, o hol, o lou mauta, fo ima lau lawa. Maua umai ele au nanga le tamo rine, ise tau ngau fie. Ale maua fafso taime le numero le tanto telefonio le, o faa fitu lima lima, tasi faa lua, tasi lua, o faa fitu lima lima, tasi faa lua, tasi lua. Ia ona ou fafso ta ia lea, ia ole au nanga le tamo le vine, ia mo oe a, ia tai tonu, ia o afo ia. Fua fuanga fo'i ole ne yanzo yu tonu o janzo u ainga. Ia mese fo'i ia ua malolo mai fo'i ia fanau mai ia ua onga ia. Malolo le lei a. Iyo ita amese lava ta tau matua lo o faya ia le faiva. Ia omle moli hino walo ma fanau ita yao. Ia ua mawasi ne ya vanoa ne luva yaso ia malolo le lei ai. Ia tau tua na le saunga le muo na yo tato walo ma fanau. Ia ilungo awala uto tonu fo'i o maota malawa isipaka se tamaititi. Bela vea se tamaititi. Ia awa ne I fatamala ita tau matua. Ia ito tonu malu o tato ainga. Ia ele vaingo na yo tato fanau. Alma fanau ia ne hua tupu se fa lave lave ia au malolo mai nei fanau ia mai au onga ile nei fo I vai tau ia fa talo fa tu le tu fine ia fu ia lo mu fa tai ma fu ta mai ia mo le atu fa ngole ta tu po klame ia mo o lua tu fine ma le tu lua ma le fanau ia tai tonu ia o sia sole na vai aso ta tu fe lo ia sia sole na vai aso
tato feiloai ia i le na foʻi atunuu ma lūlū o niusila a ia taitonu ia o le tatou pokalame na samoa ia i lenei tulā o le taeao taitonu ia o alava fuafuaga le tagata ia i lenei aso ia aua niigalo iai tatou tatou fuafua fatasi ma le atua ia ona taunuu lea i se taunuuga lelei a tatou fuafuaga ia i lenei foʻi aso ia iʻu ai lenei aso ina ua po ao tumau le alova ma leaga lelei o le atua ia i lotou soifua ia ae mese foʻi ia o so matou wola a ia taitonu ia samoa ai ia o le tatou polokalame lenā ia la foʻi se auaunaga foʻi ia a le tatou polokalame ia ua le tautamālii lau faafofogaaga sa mo se tala foʻi ia ua le tautamālii i lau silasila ma lau faafofoga lenei tulā o le taeao ia e matua atu iā te outou sa moa ia aumaia leaga lelei ma le filemū ia o le atua ia e magalo ai foʻi se auaunaga le tatou talofa famo ia iā te oe sa moa ia i lenei foʻi taeao ia e mole atu e le agaga faafetaitele ia i latou faapea ona mafuta mai luga ia o tatou pega tafailagi faafetai mafuta mai ia mai lava le taeao seia o mai foʻi lenei tulā e mase foʻi i latou mafuta mai luga o le tatou website ia e mase foʻi i latou luga o tatou leitio e mase foʻi o lau laptop o lau telefoni ia faafetai mafuta mai ia i lenei tulā o le taeao taitonu o le vaiaso fou ia o le alaise tatou polokalame ia ona nisi foʻi o fuafuaga faaleaiga ia talitonu ia o le vaiaso i ona tua atu ia le a tatou toe feloai ai foʻi ia i luga o le tatou polokalame masani ia i lenei foʻi iaso toʻanaʻi ia taitonu ia iai le agalelei o le atua ia i polokalame ma fuafuaga faaleaiga faalekaleisia ia i lenei foʻi aso ia taitonu avatu loo tou soifua e mese o so matou ola ia i le sabati o le atua ia i le aso a taeao ia tapena taitoʻatasi i tatou ia auā le sabati o le atua ia i le aso a taeao ia i outou maua ia se sabati fiafia ma le manuia ia viia le atua ona o le suafo iesu keriso amene ma amene and God bless.